0: กลักไกลตุหิปอยจุมเดบนสร้างลำจารมอมกาดลังกระเซมกลางไกลเสวยประหลุเหตุจำต้นลูสะงะยาเปียมาปลุกกระเด็กตุหินอกกระจายาว
1: ไอ้แต่ที่ที่สาธิอันบักกาดลังไกลเสวยประหลุเกมตลอยปอยจุมเนยมอนำปลุกกระเด็กตุหินอกกระจายสาชุดไทม์กาดลังกาใส่ปอยตลอยตุสปันปลุกกระจุจุมเนยมอยมาปลุกมากว่าจะมากเด็ดตุสาชนหัวหมดลอยปอยจุมเนยมกาดลังไกลเสวยประหลุมอยมาปลุกกว่าตัวเด็ดตุเปรมอปุตุตื่นนั้นกำลังประแอดดาวจารกระทำแปลงและกระตึมสะวันโกมจริงกระเลมกะแรงตีกืลนาคุยับกระเลจอนมอยับไอแอดดาวเท่ากับพระกะแรงกระเลสวยปรลกระยำมารมอเท่ากระเลระมอลำใส่ไรเปรมอกระเลกระเท่าเฮินนาวกระสั่งแอดดาวกะแรงดำกุลปีปรานมาร
0: เมืองเกาะทุนตุกระในจารดักลักมอบตัวเกลียนอติมอมจักงะลุยติงินกวลกตังลักมรอตุติเกาะยานงะเยดัวจมนุยชาดใส่ตัวปันปสามดึกบนสร้างเลดานิลันโคลงกระนำปุ่มดอกแอร์ยับตัวมินหรักลุยเลียนังไอเปะเมื่อตัวไกลสปันในตัวเฮกลักปรักกลุ่มจารระในมอใส่บอด้วยตัวสปันกระนังกระเทิงปุ่มดอกแอร์ลำนั้นมอนำไปตัวคุยจุบลุ่นนำไปนำเกงแอร์ก็นำปมดอแอดึงกรีกเกยเป็ดลอยตุกจุบลุ่ยใหม่บอสปันในตัวเฮตารำดึงปลามจริงมอสปันพลัสสปันกวยเกยจุกกระไรตุเอน้ำดึงปลามอจีจางเองเอากระเสียมตลังปอกกระดาลแอร์กำเดือบบนสังยัวจารลบเด็กกระตังปลอกกระเสียมตลังกระนำปมดอแอร์ไปหมอกไหลดับเป็นนางกระเสียมตลังนันเอากระนำกระตังแอร์หุ่ยมาหมอกไหลดับเป็นนางไปละมหัดรำกราวิทเปียร์ไปหอมดึกบนสังมอแอร์จัวยัวกับปลอกปลามจริงบุกละยานอเตียคังเมาแกลบิมลิจารตักลักเดกตังเปราะกระเสียมตลังตามตันและนันนาวกระเสียมตลังนกคังเมาแกลแอกลุลิบกลุลันไปมหัตระตอมกลางกระยำเพราะเบี้ยแกลแองะกลุลิบเดกนาลจิทุน
2: เดปันบลันทุนตัวเบอร์ตบลุนนำจารตักลักหมดหลบรัศปันแกลปุยเบิงงะปะจมด้วยเยสายจมด้วยฮิกาปุยเบิงนังเทิงมอยาผ่องปรักตรุนังอายก็ยุ่ยกลายไปตัวปับลุนนำอีกลักปรักมึงกางทุนตัวเบอร์ตบลีมาเฮนอปุยเบิงดิตัวปลุปะแกลเฮนอมด้วยเยดิปะโจ
1: ลำนกไกลปุยเบิงนั้นปลุสปันไกลปุยเบิงกับแปะมึงปุยกำไรปลุซาไกลกะยัวกะบ้าไกลเท่าแรงมึงนักมือยกระไลปุยบังไอเตะมอปลุกสากระไลสร้างตัวมอตุปันกระไลเล่นอันกระไลปุยบังเล่มอนำกระไลกระไลปุยบังหนึ่งตุ๊กข้างมอนาแนวปุ่นเน็กลำวัลบุญสร้างตัวสร้างตัวกบหังนกกระมจิงเปลมแน่สั่งเจอสร้างตึมนังเล่นอันลู่นกเปลมแนมกันอัดเอลิมะมอกระไลปุยบังฉะนั้นโปรสร้างนกกระมจิงเปลมแน่ดีกระตังกระเซมกลางกระไลปุยบังปุยรกนกมอหนังลาร์เล่นอันปีมอยับบังกระแปะเตอร์มอกระไลปุยบังมอกระดับดังแปะตุ่มใหญ่ปุย
0: บรมกราวดกระตะกิลันบังบุญจุนากระบุญตาลีสายยาวจารตักลักบรงามกระนังไอตุกจุบลูกกระตุยตุเตอร์ตุยันเฮจันเฮเดลมองะตุจิงกระตะกิลันในบรมอกระจักรกระไลรุยปัตตุ่มเตียงกมดิบุญสังกระดักกิลัดในมอปลงไปให้ไม้ตุสปันปสาเม็ดยับเตมินอปรักบายัวกับรองามกราตุใส่กลายปรักมกระแต่ละรวยงามกราและนันปายัวกระดักกิลันปากแกลตุตื่นกับบุญจื้อและดันบุญตาลีกาเนโรบากแกลจักรกับแกลรวยปาตุ่มเตียงรวมดีกยาแกลดิบตามด้วยบุญสร้างลำซาระในสะละเกิดกระตื่นงะเปรและดมกระดักกิลันไหลนัน
2: ลำตะปันบลันทนเตยบอดอบลุนำเฮนอลันเคลียบลำรอมเป็นสะนกลำจารดักลักมอลำโปรด้วยบอเสตุเฮตาร์ได้เห็นตลอบลิมากวยตะปันปลุตัวกันไรตุ้มกลางฝึงในทุนตีเบดะมรมอตลอบลุนำกวยปาบลิมากันไรตุ้มเฮนอกระจาลำทนกันนงพระสันจิเอจารกิดไก่ตุมสะฟาลกันนงถารพระมเดกตั้งไกลใบปุ่มด้วยมาพระนักเกียรติจักเปียปลากระยอจิงเคลีย
0: ทุนตัวพอดอปลุนำจารดักลักมอปลาไปมอยไม้ปอกจิตุนำปลุตัวตารกะโยจิงเคลียเป็นสะนกและนันแกมีมาปลุตปันในปะพนนากะโยรึงระบรองะเตขนาดจิตุนอตุกลูสนันตุมสะวาลำจารและนันกะนังทาระประโยชน์ตัวมได้กระตังแกลกระเซมตลังลาลันปลากะโยจิงเคลียประไปเมตได้กะโยโดยมะปรวะและปลากะโยโยยานกะจ๊ะหายจันนากะโยรึงระติงตุมกรับลานลำตลอมลานขนาดจิตุนตัวพอดอปลุนำปลาปีเมาเห็บปลุหิไม่บ่อด้วยตุพนกะเยากะนงประสันจิอาจารย์กิจกายกรรมพาเปราะกลัมมะปลาติด

0: ลงลั่นยับกลายจนปองควาตุ้มสามฟ้าและดันกระหนังทาระประโยชน์ตัวกับกระจอมล่างกระเสียมล่างและดันกลามะประเจ้าตุ้ตื้นเหงาปลากระเยาจิงเตรียมบินสะนกดุมสะวัลเลาะอยู่แลกแหล่รวมกันมกบเปทองกระนงประดุมกรามเดียมไปสังระไอปุริยาและดันดึกบนสร้างเปียวเลงะประปลากระเยารึงระกตวยลานฝัลบนสร้างเอิมดึกบนสร้างและดันบิงกับเอนอปรังแปรจานเปียมเสริบรมะเตกระนงปรังแปรจานกำเนิดกระนับใหญ่จารตักลักระในมอแกมตลายบอกกระจุตุกระจุปลุกตัวแกลปรักเอนอปรังแปรจานในดูลูกอไซมอปรังดุมกราปลามจิงมดิปรักมอปะเวทและดันเสริบรมะมึงตุ่มดังยามเฮตาเกปายกระเติมเนอร์ลองตัวกะลันกะเพย์ปลำเราเฮนอปรักแปรจันลักตูมที่บนสร้างเอ็ดกระจับตัวบังหะบริหกรรมเสือกลายเลสลันกระยำตลักกระบุญกระนับกระจับรังสายตาดับไม่บุกเงียบหลักบ่เฮนอชีตัวปลุยไม่บ่ปรักลำซากิโลกรัมดังไม่จริงซาลำตุ่มนึ่งหม้อบ่เวทปรักเกอร์ก่อใส่อปรังเวียนที่กิวกิมทว่าดวงตีสะเดพังหอยนับปรักแปรจานแสตัวเหกหลักปรักเมืองกระหนงปรักอปรองปักปรองลาลันปลามหนึ่งยับหนึ่งจนเวียดกับเวททองไรอปรองท่อหลับหลายยามใบนุ่งตอมซำเปียหมอนหลวงปรักบาเวทปักปรองลันปลามจริงเสริบรมะกำนิมาเพราะลำสะ
1: cái nguồn vốn của ngân hàng chính sách
0: bỏ tụ tươn và vết cả tươn cao lá bọc bằng lằn hết làm thun lằn đồ quần cặp hềm bó mai bà mạch lại đàn đùm nâng bà bẻ hềm lằn bì hầm địa bạc mọc và vết e đề tùa e ninh trẻ phang lại đàn e cơ tùr e nó bạc bạc chàn trúc hì mai tốt xa bàn plus xài kè bạc làm năn e nó bạc bạc chàn xe bọ mạ e bè xe tốt bạc lúc bạc lại cơ chứ tốt lọc lùi kè bạc hòng tùy bò xa bàn tốt lọc lùi mà chùm đi mò chàn
2: Phòng dịch chưa win thì đến thời điểm này thì đã đạt.
3: Hàng trăm bà sốt kem hôm nay buồn sang, lê mò prak mừng cửa luồng trao, mà ru cái trẻ toàn nịnh mà bà hông cân nâng bà sang kia xa, cam phá prak, cùng bếp hông tư mì bù lê gia, kết xem ra tìm gọi xe chàng chàn prak bèo bè chan. Đô rạc này cân nâng prak bè chan, cầm được nằm nhai chữ quinh, ngạc nhắc vật đạc cha, bè chan prak làm tôn toa bộ tòa bộ năm, lên anh trùng ở cao cờ chan bò theo mì nọ prak bè chan, cơ tương đi nâng đi kia rạc lại bè chan prak mơ cân nâng prak làm tôn nayมอปลุกตัวกันเตะตุ้ม
2: ของยึดจน 12%
0: ลอยหัดดำจนโรดลอยตุ้มหลับรัศปันเมืองกนุกนาไม่ได้มาเพราะมอจานลุยตีตัวไอตุ้มเหกหลับรักเปี่ยมเสือเปราะมะไม่ได้มนาและดันปักปรองเปราะมะนกตุ้มกรามเนียมไปมอจานลุยตีปลุกเหกแกลบรักจานลำวางปลุกทนกระนองปรักไบจานกำเดือกนับใหญ่จารตักลักลอมกบเวทกระเสียมลังไกลจังรวมดึกบนสร้างยับไกลจวนหมอจันปรักเอโนปรักไบจันมาระรวมดึกบนสร้างหมอปรักยัวเกยันงะละมาตินับและเอโนปรักไบจันหมอปยัวยหัดระดุมกรางะละมาหมอปตุตื้นปรักหมอปเวทเกยก่อใส่ดึกบนสร้างเอ็ดเกยจับและดันดิเทมด้วยหมอประมะในเชียงไกลตือกระนางเพิ่มดึกบนสร้างเอ็ดเกยจับไกลตัวบังหัวบริษัทกระบุญกระนับกระจับรังเอิมเดียบนสร้างและดันบิงกับมึงตุ่มปรองอักเดียนเสียซีโดยบินยาบีมตอยลันกลงเรบัดลูมด้วยเลียจันฮิปุริยาและดันประดอนหัดได้ราตามตีจารตักลักลักมเป็ดมรำเลยงันตุ่มหัดรับประเกรมกลางกลายโดยจักวาริงกะอมอยกนองหกุมเป็ดเปียบีมตอยวาริงกะนกบินลูมด้วยดุดโอตุ่มหัดรับประในโลกยำเดหินนังเท่าสังกมเดียบนสร้างบ่อนิกดิมตาทุนลำประเกรมกลางกลายโดยจักวาริงกะมอมกอมจีงเมืองลันน้ำทุนตัวปอดับลดน้ำดมิปุลกับปอมตามตามอมกอมจีงห้องไอแปดลอยตุ้จุ่มด้วยลำบนซานเมืองนันจุกระในไอปุลกระงกระจับตุ้มหัดจับรอบปีมตัววัดจิงกะลำตุ้มลุกในบนซางตัวเหวี่ยยาเยาตะตันหำวัดบนปรองเป็ดถอนนั้นมึงก็เป็ดถังตัวไม่ปวดดอนหัดได้ราตามดมสังระเลยงะลู่หัดจับรอบกระยับบนซางมึงตุ้มปรองงะเดียดกลายไปกุมมาปลอมเป็ดกระยับบนซางหรือมอปีมลา
4: thì cái thông điệp mà
5: cái pol mai quốc trình cây pim tô và rèn ca tì grab hải cam cây mai cái nhầm trang pim lạt ẩn lá kha pol mai màu cái năng lầu plu và plu chồm để đuôi bên ta từ pim tô mừng lầu tu và val kha anh ta lấy mai ngã pim tô năng ai tòa lò hải cam anh ta tị năn lọ mỏm nước buồn sang tu huệ gia chào việt mơ bên ta mai ạt chẳng mangGrab nơi mồm đi hiên cái lại thọ sang chân bên lên ăn tu vậy cha do làm của say do nọc choan cái năng chàng mạ sàn ăn đuối ạt ru lệ mơ dùm phan làm bọ

0: ปรอะไงมืดเปียดุมหาดับเปรอะมารมอปายัวลำตอปันบลานอกทนด้วยบดวบลุ่นนำเอโนพระครูเวทมังยับตาเปรอะลำจารจีอดีปีดิสปันกวยตัวกันไรตู้แบะเฮนเบสเซโรกวยตปันปลุกปะปวงกันไรกิตู้มังกังแกลกจ้าเปรอะตุเตียมกรามจิงแปลมเนียเปรอะชินทิงดิกยาร์กจับเบดามเปรอะรุ่มตึงกันนกดิเล่ากวยตปันปลุกหิมากันไรตู้ตุจิมลานตอปันกำพาประตูเปเลียมังกนุกนาไม่ไปไปปอนำตุให้กลับรักกันนาร์ฮังปะปลุนำกันไรตู้เห็นนกกระจายเจ้าจารันตลาและแกลเดลันเกิดด้วยตุนำปลุกลามินอตลอยตุตอปันปลุนำหาดับระลวยง่ายมืดดวกดวมมอมเน็กเสริมกราบายัวสะปันตุหิมาปลุตอปันลามินอตปันตุดวบลุดวบสังประลานเบเฮได้ดับพาเวทกันดังทารประกนุกนาลำตลอมลานจิทุนตัวบอดวบลุนำกันนังประสังจิอาจารย์เอวไลตุ้มกันนังทารประตุ้มสาวลบีมกละประงะเริ่มลั่นงารวยบราเจ้ามดิงกำผาปรักจุกเลลั่นและนันเลงงานตมหาดาบราพนห้องตปันหาดาบราพนตุเตียมกรามจริงกามาปรวจังกะเสียมตลังกะจับเริ่มลั่นเลงงะเบมกละนังติงะตุจริงและนันรุมกวบกับนังเดกยาระทนในก็นังเกรดลังประงันจารมอจามกวบเปเทิมทอกแหลกจำเดกยาลำตลอมลั่นจิทุนให้เราก็เรียบลุ่มลั่นปลุมรอรับอารมรอรวยมุมเสริมกระรับอารและนันดีหนึ่งจักไกลมาเพราะนันจริงตุ้มตาประพุนทำไกลกระจำลิมรอรับอารกนุกนาบังจารตักลักรวมกบดีหนึ่งดีขยันบังปลุกกระดิตุกกระลงเกิดทุนตัวไอปอดบลุ่นน้ำตัวไอปอดหลบลุ่ม
1: ลอยไกลกระจำทุกทุนตัวไอปอดบลุ่มขึ้นจู่กลุ่มทุ่มรับอารกนุกนายับไกลจวนเสริมกระลอยลำดุงรูปลำยับกระเด็ดงะใส่ตุกเด็ดตุกปูตุตื่นเซมกรามองแอมกรามโรเล่นอันตุยเลาะยัววิทย์กลมเราโยจำจนเกรมกังกลายหกรรมกนุกนาดื่มกลมเราลำรำอาจโยต้มหังพร้อมกรามจริงเปลมแน่บีหำเท่าสับลึกกะกนังทำพระกนุกนาตุทุนตัวไอปอดเหล่าปลุกลมพร้อมเซมกรารำอาจกนุกนาพุนมอตุมะตีตึมนกเซมกรารำอาจกนุกนาอโมกวนโยตีนกโปตกพุนเบต้าตีงะตียับนกลำกลมลาหนังตุอือมึงนุยบวนแซงกันังประตุมกรามแนมไปเบะอันตีตุปันปลุกเอมากเด็ดตุจารจังเล่ากลายกระเซมกลังโยหังประลันลารุมตังวาริงกะงะระตุมกรามแนมไปและนันตุมรำอาร์โมลูกเด็ดงะขัดมรรำอาร์โมกลันเซดึมกนังทำพระอมอลอกเกามะเทมโอดึมตารำอารดึมดำจนอมอตาเอลเลตลอกหำทาวิตกลายมเราเลมอยาเปะลำกระดับหนึ่งเรา
0: ห้องตุ้มหัดดาพระอมตุ้มชาประตุมกรามเดียมไปหำดาและดันมอลุมตามดึงยัวกับพระกนวะพระชินทิงตักลักลำติหนึ่งดีกยาลำตะปันลานทนแต่บดอบลนำเห็นว่าตัวเองเรียชื่นห้องจารตักลักมอสปันเอกลักลอยตัวหิบอกือเกิดเรียนเห็นกายนอกกระจักรวมทนเห็นว่าปรักมอปะพิษมึงประชินทิงเดเห็นตลอดรัศปันกันไรตัวมังการเฟืองในทุนติเห็นว่าตัวเองเรียชื่นอักลำจารเดเห็นตลอดลิมากวัยตะปันปลุกปากกันไรตัวมังการเฟืองในทุนติเกิดเรียนเห็นลายตัวปับลิบอกือมังการหันจักกระจักรวมทนตัวเองประดับลุ่นนำลำนั้นมอเสตุดวบลูกจุหิบอยใหม่ตุเกลตัวงวยราจาระตาเจงาวเดเฮนิมาปลูกปะกวยตะปันปลูกตัวกันไรตู้ปรักมอปะเวทมึงประชินทิงตุปลูกนำไอปอยแกลปรักรวมกบกับพอตุตื้นมอปะเวทในก็ยอมมาตุ่มแกลมอักถัดแกรมจดกระตาแซมลายชินทิงปรองเอตาเฮตีมอแกลกับเป็นปิมตัวบวบลูกรำกระดับหนึ่งกับเพตาดลงรองลันแกลมักกับเวกับเยาะยานการแอกสิดุมประชินทิ้งยำแต่พังและดันแกลมักสุเรียงดักลากตาลซาทนใจบดวบลุ่นนำดุมลานจิทนใจบดวบลุ่นนำประชินทิ้งดักลากลำเดกตังแกลเฮิมเทาบีมเดรตุนุกเรชื่นอักเดกยารมดังเทิงกัวผ่องแกลถัดแกรเลแอแซมอักหมอลำบนสางไปต้องดุมหัดรำจุดชาประดุมกราประชินทิ้งจาร์ลำเดกตังแกลมกรำดิประชินทิ้งหิวลังดังหล่อมาเลแอไปหมอลู่ตัวงวยเรชื่นอักกระตือนงากระลื่นตุ้มตาจวนกระจ่าเจ้าลำทุนตัวบอดอกลุ่นนำ ลำตะปันลันทุนตัวบอดอกลุ่นนำเห็นอาศรกเพลและมกวะอัมกระยับตาลำจารตักลักมอยมาปลุ่นตัวบอไปตุ่นตัวปลุ่นตะปันตอนมุ่งมองตะปันปลุ่นหิมากวัดตาปลุ่นหลอกกระจิตตัวเห็นอากระจ่าลำทุนและนั้นมุ่งกางทุนติดตุ่นตัวปลุ่นปะกวัดปลุ่นสะปันกระจิตตัว
1: เพราะลำจริงกเพลลำจารมอกระงกระจับ ลำอนุกมอลุ่มในเปลมแนมกรามจริงสารกาแฟโรบัตตาเงากรังกระจับนาเน่าเอโนกาแฟทำเพราะกาแฟตักลักลักดีกระตังโรมเลยปรับกรามจริงกาแฟลอยนาจัดดับโรหังนาจมาปรับเรามอเอโนสิดิยมดึมกำลังปรับเปลมแนนกกรามจริงลักลอยแงจักปรับกาวะมกรากาเฟ่ลอยมนต์เรามดิกยาอินโนกาเฟ่มอยับนังจวนตัวจัก
0: ลำตะปันหลันอกทุนไตปอดอบลุนำเอนอปรักมอปะเวทเมืองปรารุมตังมอลำแกรมกะหังทุนด้วยปอดอบลุมอปะเวทเปดอบลุหิมายปอดลอยตกลุนำไอกลับรักมังกะหังฟึกในทุนติจุนรอดเล่าไกวกระจุพลุสปันกระจุลำนั้นประรุมดังสร้างมอปะเวทเปะพลุสายบอกระจุตุตะปันพลุนำไอกลับรักรุนซาไกวซิโรยมากระจุรวมตั้งนกนั่งกำเทียบบนสังยัวหมอยไปปลดตัวปอนำไปตัวกระจุกปลดสปันในกลายปรักจนปะกวัดนำปลดสปันกระดิกตู้รวมตั้งตุ้มตาปรามกันหมอยไปสปันในตัวปะปลดตัวกลายปรักจนตัวปลดตัวกวัดกระจุกปลดปะกระดิกตู้หายจันบังลานกระจุกตัวกำลานต่อปันเอลอปรักหมอบเวทบังประรวมตั้งเอไปปลดหิปอดลอยตัวตัวปลดตัวกลายปรักมังกะอันฟึกในทุนที่รอเซโรกวัดสปันปลดหล่อกระดิกตู้ตุยซีกันหนึ่งพระเอตราจารดักลักเปรตทอยาบดุระในมาเกียมด้วยกลักลอยตุหิปอจุมเด็บบนสังลำจารมอมกัดลังกระเซมตลังไกลสวยประลุเหตุจำต้นลูสะงัดยาปีมาปลุกกระดิกตุหินอกกระจายเจ้า
1: เอตตีติสะตุอันปักกัดลังไกลสวยประลุกระเกียมลอยปอจุมด้วยมอนำปลุกกระดิกตุหินอกกระจายสะชุดไทม์กัดลังกระใส่ปอลอยตุสปันปลุกกระจุจุมด้วยมอยมาปลุยมากว่าจะมากเด็ดตุสะชันหัวหมดลอยเปล่าจมนึ่งกัดหลังกะไรสวยปราลมอยมาปลุกว่าตัวเด็ดตุแปะหมอปูตุตื่นนั่นกำลังประแอดดาวจารกระทอมแปลงเล็กกะตึมสะวัลกบจริงกะไรกัดหลังตีกืลนาคุยับกะไรจอนมอยับไอแอดดาวเท่ากับพระกัดหลังกะไรสวยปราลกะยำมารหมอเท่ากะไรรัวมอลำใส่ไล่แปะมอกไล่กระเจ้าเฮิร์นนาวกระสังแอดดามกะล่างดำกุลปีปราณมา
0: บังอากาะทุนจุกระในจารดักลักมอบละตัวเกลียนอติมอมจักงะลุยติงินกะวาลกะตังลักมรอตุติอากาะยานงะเยดัวจมนุยชาติใส่ตัวตะปันปสามเดือบบนสางและดันในลันโคลงกะนำปุ่งดอแอยับตัวมินหอบรักลุยเลียนังไอเอเปะมอตัวกลายสะปันในตัวให้กลับรักรวมจากระในมอสไซบอด้วยตุสปันกระนังกระตึงปงดอแอร์ลำนั้นมอนำไปตุขุจุบลุนำไปนำเกิงแอร์กระนังปงดอแอร์ตื่นกระเกยเป็ดลอยตุขุจุบลุหิมายบอสปันในตัวให้ตาดำดึงปลามจริงมอสปันปลุสปันกวัดกระจุกระไรตุเอโนมดึงปลามอจีจางเอเงากระเซียมลังปอกกระดาลแอร์กำดึกบนสังยัวจาระลบเด็กกระตังปลอกกระเซียมลังกระนังปงดอแอร์ไปหมอกและดับเป็นนางกระเซียมลังดันเน่ากระนังกระตังแอหุยมาหมอกแหลดับเป็นนางเปรละมหัตรามกราวิทเปียลเปียมดิบบนซามอแอจัวยัวกระปรอบปลามจริงบุกละยานอเตียคังหมอกแหลบิมลิจารตักลักเดกตังปรากระเซียมลังตำตันและนันเน่ากระเซียมลังนกคังหมอกแหลแอกลอลิบกลอลันเปรมหัตระตอมกลางกระยำเพราะแบกแหลแองะกลอลิบเดกนาจิทุนดปันบลันทุนตวยบดบลุนำจารดักลักมอตลอบลสปันแกลปุยเบิงงะปะโจมด้วยเยสาโจมด้วยฮิกาปุยเบิงนังทั้งมอยาผ่องปรักตรุนังอายก็ยืดกลายไปตัวปับลุนำไม่กลักปรักมังกังทุนตวยบดบลิมาเอนะปุยเบิงดิตัวปลุปะแกลเอนะด้วยเยดิปะโจ
1: ลำนกไกลปุยบังนั้นปลุกสปันไกลปุยบังกระเปะมึงปุยกำไรปลุกซาไกลกระยัวกระบ้าไกลเท่าแรงมึงหนักมันน้อยไกลปุยบังไอเตะหมอปลุกซาไกลสร้างตัวหมอตุปันไกลเล่นอันไกลปุยบังเล่หมอนำไกลไกลปุยบังหนึ่งตู้ข้างหมอนาเน่าปุ่นเน็กลำวัลบุญสร้างตัวสร้างตัวกบหังนกกระมจิงเปลมแน่สร้างเจอสร้างตึมนั่งเล่นอันลูดนกเปลมแนมกันอัดเอลิมะหมอกลายปุ๋ยบังสนันโปดสร้างนกกรามจริงเปลมแน่ดิกตังกระเซมกลางกลายปุ๋ยบังปุ๋ยโรคนกหมอหนังเลอร์เล่นอันปีหมอยับบังกระเปะเตอร์หมอกลายปุ๋ยบังหมอกระดับดังแปะตุ่มใหญ่ปุ๋ย
0: บรอมกราวิทกระกิลันมังบุญจุนากระบุญตาลีสายยาวจารตักลักบรองามกระนังไอตุกจุบลูกกระจุบเตอร์ทุกยันหายานเฮเดเล่มองะตุจริงกระจายกันในมรามอกแหล่จักรกระแกลรอยปัดตุ่มจังกรมที่บนสร้าง กิดกิลัดในมอปลดลงไปให้ไม้ตุสปันปุสาเม็ดยับตัวมินอปรักบายัวกับรอยงามกระตุสใสกลายปรักมกระแต่ละรอยงามกระและนันปายัวกิดกิลันปากแกลตุตื่นกับบุญจื้อและดันบุญตาลีกาเนโรบากแกลจักกะกับไกลรอยปาตุ่มเตียงรวมดีกยาแกลดิบตามด้วยบุญสร้างลำซาระในสะละเกิดกระตุ้นงาเปรและดมกิดกิลันหลายนันลำตปันบลันทนเตบดอบลุนำเอโนลันเคลียปลามรอมเป็นสะนกลำจารดักลักมอลำโปรดวยบอเสตุเฮตาร์ได้เห็นตลอบลิมากอยตปันปลุตัวกระดิกตุ้มกลางฝังในทุนตีเบดะมรมอตลอบลุนำกอยปับลิมากระดิกตุ้มนกกระจ่าลำทนกนงพระสันจิแอจารกิดกายตุมสะฟัลกนงถารพระมเดกตั้งแกลบายปุ่มด้วยมาพระนักยานเตจักเปียปลากระยอจิมเคลียทนไตปอดอปลุนำจารดักลักหมอปลาไปมอยไม้ปอกจิตุนำปลุตวยตากะยอจิงเคลียเป็นสะนกและนันแกมีมาปลุตปันในปอพลนากะยอรึงระบรองะเตกนาจิทนอตุกลูสนันตุมสะวาลำจารและนันกะนังทารประโยชน์ตวมได้กะตังแกลกะเสมตลังลาลันปลากะยอจิงเคลียปราปิเมตได้กะยอด้วยมะปรวะแลนปลากะยอยอยานกะจ๊ะหายจันนากะยอรึงระเต็งตุมกรับลานลำตลอมลานกะนาจิทนไตปอดอปลุนำปลาปีเมาเห็บเปลือยไม้เบาด้วยตุ้พนกะเยากนงประสันจิอาจารกิจกายกรรมพาประกลำมะปลาติดลงลั่นยับไกลจนปงควาตุ้มสามฟ้าและดันกนังทาระประโยชน์ตุ้มกับกระจอมปลางกระเสียมปลางและดันกลำมะประเจ้าตุ้ตื่นเหงอปลากะเยาจิงเคลมบินสะนกดุมสะวัลละอยู่และแกลดรวมกันมุกบมเปทองกนงประดุมกรามเดียมไปสังระเอปุริยาและดันดึกบนสร้างเปียวเลงะประปลากะเยารึงระกตวยลานฟัลบนสร้าง
2: อมดีบนสร้างและดันบิงกับเอนอปรักแปรจานเปียมเสียประมาเตกันองปรักแปรจานกำเนิดกันับใหญ่จารตักลักระในมอแกมตลายปอกจิตุกิจุปลุตัวแกลปรักเอนอปรักแปรจานในดูลูกอไซมอปรักดมกราปลามจิงมดีปรักมอปะเวทและดันเสียประมาบังตุมดังยามเฮตากิปายกระเติมเนอร์ลองตัวกะลันกะเพปลามเราเอนอปรักแปรจานลักดูมดีบนสร้างเอ็ดกะจับตัวบังหัวบริหกรรมเสียแกลเลสลานกันยำตลักกะบุญกันับกจับรัง
0: สายตาดับมรดกบุกเงียหลักบ่เห็นอชีดวบลุยไม้บ่ปรักลำซากิโลกรัมดังมรดจิงซาลำตุ้มดังหมอบ่วัดปรักเกาะใส่อปรังเวียนที่กิวกิมทวาดวงตีสะเดพังหอยนับปรักบริจานแสตุเฮกลักปรักเมืองกันหนังปรักอปรังปักปรังลาลันปลามดังยับหนังจนเวียดกาบเวททองมรดอปรังทวาหลับหลายยามใบนุ่งตำซำเปียหมอลูปรักบ่เวทปักปรังลันปลามจิงเสือบรมะกำนิมาปรักลำซา
3: cái nguồn vốn của ngân hàng chính sách
0: bỏ tụ tươn và vết cả tươn cầu là bọc bằng làn làm chiên là đàn hơm thò cầm nuôi làm lũ là đàn bình gặp bên nó prắc bè chan mừng cân nặng prắc và vết lũ lại tụ tươn cờ po tờ thò và giò prắc giò hạt ra ra này còn xe bỏ mạ cờ năm trước người có chú chùm đi mà bỏ tùy lười gian
3: để vượt khó cho bà con
0: เตสะแอนิงไม่วิธีทั้งประยอปรักแบรจานเสือประมะเปียปลาเวทกับเพมเราและดันเกรดหลังนาปะไว้ลำทุนลันตะกวนกับเพมปะไม่ปลาไรและดันดุมดังปลาเบียริมลันเปียมเดียปรักหมอปะเวทเอได้ตัวทุนเกรดหลังกับเพมไม่ปะทุนตาลีเล่าก็เสะไม่มังมือในแบรจิงดังปลาหมอปรักปะเวทลำดุมทุนเตะนับระในกาเฟ่หมอกเรแปะและบอทุนตาเลเลาได้ดันมังมวยในมราจิงหนึ่งปลาหมอกประเวทประกอบใส่เตอมาหมอกรักไบรจันเมืองกันหนึ่งประกก็มราตุ่มลูกและเด็ดลันลำประงะละหมาปลามจีกันหนึ่งประกไบรจันกำด้วยกันดับใหญ่จุกุญเกรดลังหินประกไบรจันกำด้วยกันดับใหญ่ติดเหล่าปศะแอนนิ่งแจพังและดันแอร์กระตูร์เอโนประกไบรจันตุหิไมตุสปันปลุสไซแกลประกลำนันเอโนประกไบรจันเสือบรมะเอเบสเซตุปับลุปไปไกลก็จืดตุหลับเลยกลับประกห้องตัวปศะปันตุหลับปลุหิมาจุมด้วยหมอจัน
4: ผงหยิบจุวินดีđến thời điểm này thì đã đạt
5: hàng trăm pro sốt kem hôm nay buồn sang lên mỏ prak mừng cựt luồng trao mà ru cái trẻ toàn mình mỏ pro không có nâng pro sang kia xa cam phá prak cùng pet hồng tư mi puleya cái xem ra tim gọi say chẳng chán prak bèo bảy chan đô ra này cần nâng prak bảy chan cầm được nằm nhảy chữ quỳnh ngã giáp vật đặc cha bảy chan prak làm tuần toa bộ tòa bốn năm lên tuần cao cờ chan bộ theo mình nọ prak bảy chan đã từng đi nâng địch giả lại bảy chan prak mừng cần nâng prak làm tuần này
6: một lúc tòa cái tế tố.
2: Lôi hạt trăm trôn mồ lại tốt lập lạc sạp bằng bằng con quả nà. Mình đi mà bỏ mọi chàng lùi ti tuổi tôi hệ lạc bạc bì hầm xe là bỏ mạ. Mình đi nà lại đàn bọc bỏ mạ. Nông tư hùm kram,